0: Nagkabantahan kita ibrang sengap kesin kebening kong ngap niyang sa bahay pi siya ka Akashvani FM Jong pi baru nambar uba pila bani shimata parlong uday kandai sa prasan iway no at alay iway iway ngan sa ayno hi kajinkili yes my dear friends the number that you can participate is 9485102311 I repeat the number that you can participate in this fun unlimited program is 9485102311 Polok ke jingkli kalong ke ba sontana sisha kani kesengi ha ke ba kumajulang man kepor ngam judo ai ke jingkli jingtip ke badon bet tek ya ke juba ke badeng sontana mangin ya sngap teng na kirai na piru na mang tip ba pialong ke brio ke sontana ba ke biria ba kenang ba ke ke ke juba ke bang yo na pingin yo banyer ke lang bet chat kam nang ban pen komik ita la yo jing tap ti bet ita la nang yo ban kam yo ban ong ke teng jing ke ma on air dengan ong no ni ke jing kelima ladon angut sikurem ma tau lok bat kata kalong ladon angut sikurem de ha kwi kemien de ke ke baja porba uni u porba kidang tia men ma de uni u lok la kli jing kli ka lok kong buong kan wang wang men kemien man kemien ba ba batia khantam menen men miet bale pipe ya ka pla pisa jonga ma bale pipe ka to wallet jonga bale pipe ya ka pla pisa jonga por banga yo athia hatu phi mut ban wa yo don ki ti samla jong no jong no ne long las kwa pen pen dom kai ke te men keme ma ti ta ka keme pada ka ong kum no ta ka men keme ka ong ka shu ong kum ta kai ma ka ong ngatip la da phi don ke ke ke bobo re le kan nom pha si thi me kan chu text direct em ma tingla ju tip kan ke prathai men ta me tho si shu to ma la ya pha di ki whatsapp ngila ya dm ki instagram kum ta ta ta kai ma ti ka long katang men ya biria ma kata ka jinga kren habeni kini ki arngut ki sikurem te ta kurem la ong kum no ong men kemi men men men ngai sngo ngatip ngala yo thia ngala jan yo thia ai ngai sngo ba phi pe tu ya ka pla pisa jonga phi wa dai yo ha phi mut wat yo don si thi samla thak ne ตัวเนี่ยพอปลาถึงอ่ะหลักนั้นบิริยาคำตาเป็นปนดอมอีแต่อีกเมียอีเมนเกเมียมั้งแต่ก็ตะกันเป็นเกเมียไปได้แล้วเนาะคำดอมฮีกับปนดอมกะลาก็องบังคันบาบันดะลองชิชาคำตารู้ระดามเมดอนสำลัดตุชนิดจะไต่รู้กันรัดดะพะฮีกับชิทีไหมกันชุดเต็กซ์ได้เลยไหมเดี๋ยวตะอุลล็อกสงละงอกกวาดอีวังตาปลามั้งเด็กองกันกองเทพิวัดได้อยู่เห็นเด็กขวางกันบันเทิบนะพี่บ่ายตาอีเมนกิมีกุมบ่ายลองเล่มมังีกิเวกิเวกิเมนกิมีกิกันเทยคำตำมอบะเลงเยเลอยู่เงียวัดได้อยู่มองตาปอปลาตรงเต้าล่องแล้วกว่าบันทวัดจึงเมื่อบันเทิบนะพี่ตั้งมันในบริยาบันในสุตนาตกับฟันอันลิมิเต็ดบายอาร์จีกิริกันนี้กับกันเทยกันนี้กิมีกับกันเมนกิมีก็คุรมจงนี่บ้าก็วันอายุหังตาปลาพิซาฮะวอลเลตจงอีเนอีเมนป้าแต่งกว่ามันเต็มนะพี่ปลอกก็วันอายุหังตาพะยากตาชกันได้เจ้าพระสันอีเวนอันอาลาอีเวอีเวกุมบจุลังหากบางยากิลานาตัดกิจเบงกิจงี้เงินยาช่องเชิดตรงเงินยาสเงาเงินสเงาฮิตสเงาคำโยไอเดียเงินยาสงับนาฬิกาจิงไรกิบังหลับเป็นบุญนะกับเบนตาจงพิงเงินสตังลิงกงดักนี่กิจงไรนักเพลมเบชรัมกิจงไรดิลกาโจฮาเลเฮชวากตากันดักเชิญกับเบงกิจงเป็นNi riga Akashvani FM Jean P.
1: Want to connect directly with the heart of Meghalaya? Akashvani Shillong and Akashvani FM Jean P is your most trusted and powerful platforms. For decades, we've been the local voice resonating from Shillong.To the remotest villages, building an audience that is both vast and loyal. Your business needs to be where the people are listening, and they're listening to us. We offer you unmatched reach and deep credibility. Whether your message is in Khasi, Jaintia, Garo, or English, we have the flexible advertising spots you need during the most popular programs.Don't just advertise, connect. Let Akashvani Shillong be the bridge to your customers. Contact us at 0364-222-4153 or email us at airshgcomm@gmail.com. Akashvani Shillong, your voice, our reach.

ว่านามาบักปอรูกาลาจันคุณเตียงอันยทุสันดานหีกจุบับกบารุงอันอนาวนสิกิกระเตงจองกิตุกิบลายองกิจุบับกิบายลองเวรี่คลอสบัดไกกบางาวาดมังอีพรังยองกัมตาติกจิงกลีกบาอาร์กาลองกุมเนลาดันกจิงกระเรนเปรอันกิบรีกบลายชองแท็กซี่ลังอุตาวบรีวลายเลบันปริยายาละเล่บันเปรียไอ้ตีคนอยากจะกับเรียวมาน่ะแหละบันเปรียตะกับเรียวลักลิจิกลิชิบอนคีกเอฮกบกุนอุกลิซาพิดิกอร์อายุบัดตะกับเรียวกลักคิวเองบัดกะจุบาบิเตวิจะจุบาเตงกวาบันติบนะพี่บักาเลสิกพีทไรกะจุบาบกุมนูกมลายองเลมคีวิกิปาร์ล็อกบังอะไดจัยคาร์ซโนดันบองบังอะไดกอร์บัดแมกิดันบองบังลองกุมนี่งลองกุมไตตังบันยอยาบิริยาบันสตนะสักไปกะเมสเสจมาจุบาบาอานมออาร์จีเดบาก็องพิมันเนี่ยงาจุบับกลุ่มันดีบะแฮปนารังสาวงาได้ปุ่นยังไงทรายเมสเซจของพิมบะแฮปสักวันก็เมสเซจนี่บายาอีบายาอีองเฮ้ย good afternoon everyone นี่งั้มทิปชูมันโนบะดันฮะโปรแกรมฟันอันลิมิเต็ดดาวสกี้งาทรายละบันเดย์อีกงกงเคดี yes งามงามงามงามดัมเดย์วัดดัมมองงั้มยอสงชูละบัมเปลัดอุสลับชูวันไอตั้ง attendance มอ thank you นี่บายาอีบายาอีนั้มเมสจุบับจงพิรุบะชินังมาต่อสักวันก็เมสเซจก็ตักก็คือเมย์ก็เปย์ก็ตักก็ปลานั้มก็มืดพลันมันเป็นเทียดดาก็เว้ยนะมารบกะละจัดพลันแม่แม่รอมอมสนิงแม่แม่รุกมีกองดีสุสงีกิบายาประคัดบายลากิจองกิเมนกปากิจองกินะมารบานะมารบังอะไรพี่ดีกิบายาสตาร์ทมันยาสุจานมองอะไรงำนั่งพี่ไปตั้งคันเดียดรงงำนั่งมันสุจานมาวะยาจัดชีกีดีจงพี่เมื่อกำนั่งแต่พี่นั่งตรงมันกระเด็น thank you แม่แม่รอมอมสนิงกิจบาลจงพี่รุเดียโอเคสักเว้ยกับ message โอเคต่อสักวันก็มาสังเกตเรื่องจุบับงาลาดอนล็อกงาดอนคุณงาลาเตมันงาอีบาดังน้ำมอทรีเฮลโลบาดังฉลองฮิคุมตาฮับบอมดอนมอนเดมอลายาทุกฮักฮับบอมดอนมอนปัดดอนรุยาทอกทัพี thank you so much บาฮับบาดังสักวันก็มาสิชนี่กองหน้ายังจุบับบาอาร์มอเคดีบาอีไอก็ตะกันเทก็องงาเดย์กาจัดบลาบลาต่อกองหน้าก็เลยชิบุนจุบับจังพี่ในประชังชั่วพิลายโยก็จุบับก็บาเดย์อีกองหน้ากรบาบาอีบาลุงรินตะเทียงอีบาลายโยไปเทคอยากกระจุบับกีเวกีบัสโซตนาดบาเป็นเป็นเบรงยายงางไอบากสลังไปมาสกวีกับเมสเซจยองกวาดเชวิงกัมพี่ยังตาฮปลานัมเบอร์บกุนเรียวไล่ไล่คลัมพะกระแตงฮานาวัดเชวิงกัมต่องานชูรไวส์ยังเซชเซียนี่กีตากีจุบับละฮับบันดิลิตนะมาคำเนี้ยกีอินบ็อกซ์บนอับเรงจูพีกีบาลายองบาวัดเชวิงกัมวัดราชาวัดดูมาวัดสิกเรตนางตาวัดโมบายบันยอเช็คนางตาวัด ATM card นางตาวัดชวิงกัมบะวัดพิซาคุตยาวัดโพดิงกาก็นี่ก็มันไตพลายายะทุรวัดกันดอร์บาวัดรู้มะดันบองวัดดอร์ติชิบุนกิเกกุเลชิบุนยุตุกิบรอกิบลายาจุบับฮากะกะลากะมะนิงคองโอเคนางตามตานางตาปะเดตาเตกะจุบับกะบะเดย์กะเดกุมนี่มะบากะตากะบริวกุมบายาองเลมกิวิกิปาล็อกบากาวาดปิซาคาตากะเดกะมีนฮิบาวาดปิซานเรกะลองกะบสุกบากะละมันเป็นกุลบุจิงกุลมารีพิรุบากุมนูกะละมันสุกกุมตานเรพิลายอายละอีจองวาดปิซามะเลช้อปปิ้งมะเลเทียจานมันโยซิลจิงซิลบะคะอูไอปิซาคันเดียดบะอุคับนับชิบุนกิเกกิตะกิดาวาดปิซากิบละบุนบางเนบุนบะองบันวาดปิซาบันไอกะลายูกุมอีกองบีลิงดอกุมตาเตนเรกะบสุตนะชะกะเดกะจุบับจิบะบะแฮปนะกอลฟลิงนางตาอีบะแฮปรังซาวนางตาIjani nang ta si buan mo tengah si jer keteng Ijani iba have golfing iba have rangsau i kong liting nang ta iba do nong rang i muluk i kong billing do kong deng nabhoy lesi i dami kong mem i kong nak kurba Aisha duduk singkli i lebi iba deng namau tri iba shulong six kom ta ter si buan ha ki keteng lakam ni asalai di kong kedi mo kubli si buan i pi barok pi layong bakade kepisah nangahi pada kadai bai bakawat ya kata kepisah bahan din kesengi por bakapan pisah maka koong ai pisah semen kepahang ni san sepat ningka uang ngamdon ma kumen step uang ngamdon henry da miet da uplit da kepek hapla pada kata kepisah bapan maka kadon pat kalayo pan siem hino ay pat syala dihiti kubli si buan ni barok ki belaya jua bakade kepisah wala da kadaw ke peru melele ki daw ki ba pi ai ma piru ki balak long sengau tanak sisya kubli si buan ni barok ki belaya jua ke kelang peningkong Ngin ya jam nak syaka kelah ke ba'ar mo polok. Hakan ni ke program Fun Unlimited about ERJKD. Okay. Kena di ke Akash Vani FM jom pingan tuan pai biang sesi pangpur. Ban pulih pat ya ke jubab jom ke kelah ke ba'ar. Kena di ke Akash Vani FM jom pingan.